0: หนูเจโดนนะมีหนูมีป้าตุงยามยามเอหนูเอป้าบังโบลยามตุปีเฮปีเซคีเอตุปีเฮปีบังดินยามปาลสักล้ำสักกองสักปาลขังฟาดนาดิงปาลสักปาลขังบังดิงยามอันเตะเทปวามตุนาดิงอันเตะเทปวามบังดิงยามเนตดิงตากดิงฮีเอมีหนูมีป้าตุงยามยามเอนูเอปาบังหิบังบอลอะยามโอบังหิบังบอลอะยามโอตุปีเฮปีเสกฮีเอตุปีเฮปีบังดิงยามปาลสักปาลขังเซียลนาดิงปาลสักปาลขังบังดิงยามเซียลปีเซียลตาลคุมนาดิงเซียลปีเซียลตาลบังดิงยามเมาทักเมาลุยเล่นาดิงเมาทักเมาลุยบังดิงยามอันเตะเทปวามทรงดิงหีอันเตะเทปวามบังดิงยามฟกปีฟกตาลวักนาดิงฟกตาลฟกปีบังดิงยามอีโกจ้างาอัทเอาอัลับอินเดลดิงอัทเอาอัลับบังดิงยามฮิกปีหะปีสวนนาดิ
1: ตู้นี้ละวุยฮันเกนตู้แองเจลาลูนเทียนมอยอ่ะเฮอามาฮันละวุยเกนนูเตดอนนาจิอ่ะเฮนาวปังแองเจลาลูนเทียนมอยกุมซอมเลขตาอุปาอ่ะเฮอามาบุงมวลหัวอมสอร์เฟงะขอสาเฮอปาดาลขันเซียมอ่ะเฮอาอนุทวามไงเลียนอ่ะเฮอปาดาลขันเซียมและอนุทวามไงเลียนกีลากาโกตันปะเทียนวอลโซนาอัตโนนิเตลกะอุปาเป็นแองเจลาลุนเทียนมอยดุนยาลาวุยฮันเกนตูอ่ะเฮอามาตูเลลตะกินะเซียมซินนาละมะลายเซียมเทมะมะเฮนะปอลสกิซินเลลอาน้าปังทุมังมะมะอ่ะฮีจิอามากิปันอินาซาอาตัวบ้านะอามะอ่ะฮีเลมิจักไกมะมะน้าปังอ่ะฮีอันเจล่าลุนเทียนมอยอินอ่ะฮอนเกนลาวยนูเตโดนนาจิลาวยอ่ะฮีอานูเตเลากวนเซลอินะน้าปังอ่ะฮีมานุนะเลาละมาสุยเทเลาอ่ะฮีน้าวะอันูอปาเตอุไว้กวนตุงดิงกิปักตะกะอันดอนดิงอ่ะฮีดันทูเตเลอันู

ตัวอินังไอเฮียกตักเมียกาลาจีลาตีตัวจีกินเล่ลมเตียปันอ่ะเฮอากาศวันนี้จุดจันปูร์เอฟเอ็มเมกะเฮิร์ตซ์สั่งขัดพอยน์เลียปันห้องกิปวังเฮียอ่ะเฮปัทยันพัฒนาลาตีตัวจีกินเล่ลมเตียปันมาอินอันนบตัวกำมินทังจีลาอินไงดี

บุยหลุมหลุมหลุมสว่างสว่างเอสว่างเพล็กเล็บหลายเล็บเล็บหลายเล็บจีนหลาคัสดันดันเจลวะเฮงผู้จีนหยายเกียหุนสลวินะเห็นจังจางตลาบังกษาวะทูมดิลดิล

0: ข่าวเคียเคียนปวนจับสารีหอยปีปีนกาหนัวลุงบวมนั่นลำละมะเดียงลุงบุกไก่โคมุฮีหัวจะกินเฮียชิลุงคอยน่ะลุงรูเตะดิ่งอีลูน่าโตเตะโตดำหวยอินคัมสังโจเลตัมโจอเลนี่อเลทุมาตัมโจมุเทน่ะนาฮีมันินตู้นุงเจียงินตัวอีลูน่ะเซ็ปฮอนเข็กเข็ดิ่งฮอนสับสูดดิ่งฮีตู้หูน่ะปั้นเอ็มะยายหลานยายน่ะเซ็ปน่ะลุงรูเตะน่ะยายน่ะปั้นใบเลหังอีโตดำใบเดียกินจริงใบอีสวักดิ่งฮีตัวไอ้มันนินอารมณ์รุนมีเตะดิ่งอินไอเทโลเตะกิไซปีดิปันเมนสริการ์จัดดิปันเมนเตะเกียงะกันเลงอามาวอากูลบังบังฮอนฮิลินฮอนนปันปีเทดิ่งอุยายนาปันปะเลหังอีกิสิกเกดิ่งฮีกักิปัก
1: ตัวละตัวเลงจานได้เกียจิลาอินไงสุนจอมดิ่ง

thum vei bang tun chianga hua chianga an hak kai hian an su an suk hit chianga ni tui to e tui to ka che an thu kin lo kuan in sun ni tu ma na wa ki se min lian khol kai ma le hang le ne yok chi khi ma le hang ne yok chi ka na sem to ka hiai in tun chianga wo kan pia khi chianga an thu an tho kin an ne an ne khi cha kuang sil khi cha khao ki khe khao khe kin he ni ta khat ba kon khat bang nga cha hat bang ki sa luai ki pa bang na kom phat lua a pat to tam lo cha nga pat ni ta ka chi kho nga ki kho sa ta win ai le monong pai tau zelin ang teilol sim pan chi changin leng la bang ki nei the pan pan ta hu chin ka pa ta ka u ta lo ka kuan se kwa vai mim ga lam chiang bang in vai mim chu na ne khi ta ki pan vai mim mi thum puak di kala a ka u la ka pan se ang pi na po se kwa ken tu tam la ka po jo khol ka yai le le vai mim se ang pi di min hon puwa wa me di to tang mai to ka puwa wa chi kho nga vai tun cha nga da khua mui dol lem khong ham zoi zoi vai pai the khong ham sol sol chi kho nga vai ki tung khua hong mui ta cha tun cha ki sil siang in ki sil siang khit cha nga an ne khit cha nga wa kan lo zen kuang sil kuang sil khit cha nga ข้าวกิเคกนอนข้าวเคกเคกินวายมีมของปอลบังอมไอเอ็มปอลบังอมหูจีของอ่ะองกิขสัตเต้าลายไอองกิขังเลียนเฮียเฮียยาปฏิยันปันปีนานองกินงาอักซิมตาจีเสียงเงินแรงลาบังกินไอเทยตาจีของเงินไวลายาแรงละเตนาเซียลดีบังอารมณ์โตอะเลขาตอนมโนวอกจีของอดุมบังอาจสาเลยเราสีเนนตอมของเดียลง่ายเอาไว้เรากาลแจงวายมีมกับของวากับปานวายมีใหม่มาจะจานดากซ้อมและนี่ตันตันของดากขัดตันตันของวายมีมขดคิดจะหวนหุลินหวยขี้นาคเอเวกก้าก่อยเต่าคิดจะงักกิลมเทยปันวายมีมขดนานินเต็งละหาง่ายจีของอ่ะกี่ข้อสัตว์เต้าอินจากกองอมเต้าเต้าเละห้องนุ่งอ่ะปีจิงซิมตาจีเจียงอินภาษาบังฮอนกินไอเทยตาอินภาษาบังคนไอเจียงอ่ะกุมบังจะเฮียมนุ่งข้อตากินไออินไว้ตาบังอินไอเละไม่ไม่เล่าบุสุขอลำเล่าบุบังสุขง่ายเก้าละขวัลจินเดอกีเกโบบังสุกง่ายอันบังหวนง่ายนาวบังดอนกอมง่ายหวยทุ่มยิงกาลาหวยเต้งทุ่มทวานาวเตวากไทยปั่นกงคากเลนคอดิ่งเทสุ่มต้องอ่านสู้ของเกียนสกินอันหวนไม่ชอนดีของอ่ะสุ่งไอรูดเจียงบัดปวนเต้นมองคอนนาเลนุเตโตลากิตอลเทเกาบังขวัลจีนองตุนจะกิปะสินจะขานอนนี่เหียยานกะจีนอนเดียจิเจียวบะเหวมาวชี้ของไอ้ยะตูลายมีเตหำผัดด้านของไว้เลยนะแล้วคอนวากเหลี่ยมเราสายดอยมอาคอนวากตุยทุนินไว้ปัดข้าวกิหัวลินหวยเตสุงอากิทุนินกิได้สั้นกิลเบียลคนวักไม่วักจิเลมเล่าอินทุกโคกาไม่วักของกิเซนไว้ทุกโคกาสิงขวาตามปีปีกิจินกิจิเกาดูลขวาบังลมจิเล่งและจิเล่าใช่เล่ามีอะไรให้เจียงเอาจิขอกิขอสัตว์เอาอินไอ้คนวักก็อมต่อป่าและจิมนี่ในบังอมเล่าอินตัวปะตอนเตะเกาขอเต้นตุพุตวนกะจิวมังจิของกิเดียข้าวเคกินข้อข้าวสุงเจียงอ่ะภาษาเตียดีนะเสบวันดีอตุยในเต็งกิการิน
เรากวน

่อมานี่ตักเสียงาจานปวนดีกีกานินข้าวเค้กเรากาลเสียงาไว้ปะตอนสั้นกี้เหียลของเดียเสียมกีกานเอาเจียกี่ขอสะเต้านี่ตักบะลุบใบจิแล้วไงเล่าลุบใบโตปะซอมและนี่บังซอมและขัดบังจิของอ้าวเจียกี่ลุงยิงกาละเถาะใบง่ายอันสุกง่ายตุยต้อยง่ายเอาจีขอกี่ขอสาเฮียอันสุขิเจียงตุยบังต้อยไว้ตุยบังต้อยงาขิเจียงเสียมกัดไทยจีนอีอันในละว่าสิงปัวบากิกวนหุ่นจีของอาขิขอสะเต้าเบียลเบียละเฮียสิกุลกะกายุนมามาอิเลเลกะปานนุไม่สิกุลกายง่ายแล้วนาอุนกายเฮจีอาเทียละว่ากาลขัดนาวขัดปัวขัดกายกับกายเลยกะปานหอนเทียตะกินสิกุลนักกายนอนเฮ็ดเก่นสิงนับปัวกานาวนาดนาอันนาวนาตุยนาต้อยเลยเอานาจียากิกายงามนอนเรากะลอยเตสิกุลกายดีสว่างเละค่ะเล่นวายาเจปาหงควนของบังกาลมุเจ้าอูตมาอมเป็นมาลาปาเตกิลาวะฮิจียากิกายงามตัวนเราหัวจีของอาคิกิขังเตวินนิตากเจียงบังอาลอยเต้นะหอขาเต้ลอยเต้นเละขาปลาซิมจ่อยเนาะมาไม่มาเขาบุญลายานสิกุลกายดีใบป่าเต้นหอนพันเราตูลายานน้าปังเตสิกุลกายดีนูละปานได้อีเวกเละเละน้าปังเตอูดคนเราจีของไอ้ยาขอสาขี่ขายดานคนวากบังอมเราจานจานลายากระน้าเต้นเอกทักเสียงบังอุนกระนุนจิงทวินลานไม่ว่าต้อยลานไม่เทมอนเดตินาเซียไม่เซลดีบังอินของลาปินของบินของไอเจียงอ่ะลาผู้ทักบังอมเจียงว่าหวยลมทุ่มทุ่มของไม่เซลดีขี้กากลมอินสักข้อกิ่งก้อยก็กินหวยก็ลายปอดทองอินหัวอยู่อเมียลเจ้าหวยของกิเดจานจานาเลยนาวเตเอกท่าบังอมเจียงว่าคนว่ากากิจังทุกโคกาเมกิจ้อยเนี่ยต่อเขาดุลดุลิงหวยแต่กิเดโซนินหวยใจหนูเต้นนาเวกเสียกเทปันหัวจีของไอ้ยาตัวลายเขาสร้างนาตัวอันอปานวมไม่มาเฮนิตากดากซ้อมบางซ้อมเลยขัดบ้านลุมแล้วเท่าไปเล่ากะลุมฮากาตัวจันกะอีมุเทยเกะจีนสอดปีปีบางลมหวยไอ้ตุ๊ดลมหักเล้งเลยทอหักเทฮิโลไอ้ลมหักเลยเลยอาตอปาดาเกลียทอง่ายมีเราบังกำละปีปีเรากินเองดากสกิบังอาเรากินตุงรัวดากกูก็กินจานกินเองเอาจีบังเลยกี่บังอาไหวนุ่งลำไก่ซิมกี่เกียกะจีจีงันตุยโตโตอันสุกหวยเต็งหิขจานกินปานหิเจียงาเราตุนเจียงบัตุดากสกิบังนะกิ่งตายตูลายเตตุดากสกิบังตุใบลัวลุมนาขอกี้ยี่เลียลายเดียวมังปีบัลเลมันลายเดียวอยู่ตูเจียงไงขอสักหน้าทุกคนวักจิ้มนี่ในบังสิลง่ายนอนเราเมฆว่าไก่ไก่นาวปังจิ้งเล็งเลยเกยเทตนาเลยกิขายมาอมาเฮียคอนวากจิบังเลยอมคอนเราชายเดียวยมของผู้ตวนด้านากิปอเราชื่อของกิเดซันกิลเบียเราชื่อของเลขาซิมเต้นเลยเลขาซิมเสียมการเต้นเลยเสียมการชื่อของอากิขอสัตว์เฮียตัวลายจะมีเตตุนาคำพัดลวะคำพัดนาวอะเลละมาสังขาวจิเดียเดียมะนิดังลายตุเรากิกวนเสวเสวินเราเขาคอมเสวเสวินตุนจันกว้างคัดสอคอมินนูและป้าทุมังเราจิบังแล้วมขอนเราเินหน้าเสมเสวเสวินนูและป้าบะเลอีตาอีเทยนูและป้าบังเลยเฮาเฮปีเทยตุลายเตตุขอสักหน้าละนัวหนูและป้าถูบังมั่งขอนเราหนูและป้าไปแล้วที่แต่ไหลขอนเราเล่นกิโลมากระเทยดานิน